0: นี่ยโนทึมากาสวอเตตวากูเวีย
1: ดิฉันจะเบิกตังค์นะคุณชายถุงกางกินอ่ะโอเล่ตังค์นั้นก็เลยชินจ้าบามาซาบันลีบาลารุบรัวสเกน
2: You come down to the kitchen to aperta. Say, say, say, say.
3: Hey, you must have a Frankie question. Chen Wanyaka. Divani Lanova, Kinishan Aku, what the Vashai Kuru? You what the Pawakuvea?
4: We rent a cahio. Mukalana Yana Hosila and Murella Sokoyani Mukalo, what tell you a Murima?Asilo vanchene, okala vanchene, nimpento.